0: เอไปวันเจ็ดเดินมีเขียขอกไปมาเดี๋ยวเตรียมปีกไก่เวลาย่ำเดียวกันเทียมไรมาหอยปุ่นได้สิบสี่ปุ่นปลายหาเฮ็ดเถินเฮ็ดเคอตีสุส่งเจ้าปองมีปั้นหาหอยหกสิบสี่เจอซองยงเสือชีตีเมืองไห่จินคัดเคียงการสั่งเตียงตั้งก่อนนำการห่างเตียงไปถันไตตัวยัวเหือผ้าซาปันถนังกันนาเมฆองโคพากดถึงตามการเสาเจ็ดปีนำเป้าเหงมีนำไล่ถังอยู่พระเดชจงโกตุงอยู่พระเดชที่จะฝ่ายการเนี่ยลึกเศร้าการนับใจพระเดชขุมผันการทหารนั้นไม่ได้กวายฟังขณะเขาสร้างใหม่เข้มถีเดินเปลี่ยนโลกสวีทคำสวัยสวัยขุยห้องพามโจแข็มใช้ทำเห็นกระเด็ดตามใช้ความใหญ่นักแห่งสี่จิมเพนซ่งสูจีเบอร์เดินเจ็ดโลกสามสิบคำอยู่ในพามโจจงยางสินสิจิวปากก้ามใหญ่นักเลเมอร์โดนการจีเนียใหญ่นักส่วนสืบใจความพร้อมโจติดจากฝ่ายการเงี้ยในจงยางคำต่องความพันในเส้นเห่าเครดตามไปวางเงียนผู้เปลี่ยนสวัยสุจีเป็นเก่าสุพร้อมโจเตะเข่าปีนิมาโฮงการสิมนำสายเมืองสุฐานตั้งเส้นแถมแข็งแห่งการทอกทามการโป๊กวนเอนำน้องซื้อขัวสวัสดีข้างหมันเฮนั่งข่อยการซาเจียตีเฮจ่าและข่อยการเตียงแม่นำน้องซื้อขัวตั้งเส้นไปได้ตามการหาปีพากดถึงเตน้องบรรลุปังหักษาไหลชีวิตและครอบครัวภายเมืองจุ่มร้ายเมื่อโดนยีนานปุ้งเผสินตั้งดินอลอผอต้องของดอยตั้งกินหวานลามหาสินสินตั้งกันเหลียวผอต้องฟุ้งเหี่ยป้องตั้งบัดบ้างไปวันออกสุยคนไตในบัดบ้างยินนานตั้งเว่ยเมืองเสไปถึงตาลี่หลีจังหนูจังมอนเจียงไหมสู้ส่งฟุ้งเหี่ยมีของดอยตั้งกินหวานลามจินป้าจินไก่จินเป็ดเฮ็ดถันเฮ็ดเคอฟงเนี่ยปีนี้ไปวันเจ็ดเดินคงยนต์บินสร้างซวยจีสร้างที่เวียงเมืองเสป้องมีแขกเกี่ยวหอกไปมาสองหอย37เหมือนกุ้นปอกปลายเตรียมปีกายเวลาย่ำเดียวกันแถมไหนมาหอยปุ่นได้14ปุ่นปลายหาในหันเดินเจ็ดมีแขกเกี่ยวหอกไปมา37เหมือนกุ้นปอกปลายเตรียมปีกายเวลาย่ำเดียวกันแถมไหนมาหอยปุ่นได้7ปุ่นปลายเปียดไต่ตามหงเฮียนหลงเปิดจินต่างโซซงโกโคโซเหียนคนเมียนจู่เยียนจิ๋วโซฟงปิ้นตังเหวยหลายปีมาก่อป้องกันสาเจียตังเมื่อโดนประได้ป่อหันจื้อเช็ดขาดเฮ็ดเถินเฮ็ดเคอตีสู้ส่งเจ้านี้ป้องมีปั้นหาหอย64เจอนายหันเฮ็ดเถินเฮ็ดเคอกินไดมีสีหอย66เจอเฮ็ดเถินเฮ็ดเคอมีปิดเบอร์หอย74เจอซอยงเสือชีเมืองไห่เฉินเมืองไห่เสียนจื้อเจ้าภาษาไต่12ปันหน้าคาดแข้งสินตั้งใหม่ห่างเตียงไปถันไตอนาการสั่งเตียงตั้งมากกว่านำภาษาพร้อมการห่างเตียงหักเปลี่ยงกันอยู่ตีบาดมังหันใกล้เสียหอการเสือชีนี้มีการปูภาษาไต่ภาษาคานีภาษาฮีหอจีโนจูตังปินห่างเตียงไปถันไตเลิกเดียบเขาตานใจเอากำปากตั้งร้ายฟังได้หูใกล้เสียการตอกแหลกกันขยำใจทำการปั่นอุ่นตุนใจจุ่มร้ายกายเจี๋ยหัวการหยาบยากอันห่างแกงหอยไล่ป๊อปป๋องกายเจี๋ยยากเพซ้อนกล่องป๋องก็เข้าใจอันเมื่อโดนเยี่ยนเจียงเสียนตีอีซีสือกาจ้ำเจอป้าโลกเฟยจัดดีหอยเหมือนโตตัวลักไปถึงค่ายฝั่งสือในพระเตเยนนานนับตามสุริปูได้ฮูตีสาเจ็ดนำเมฆองโคพระเตวัน12คำไปสาเจ็ดนำเมฆองโคมีนำไล่ทางอยู่เมียวไดสองปั่นปลาย30หลีฟังมีนาเมควังโคปอได้พักกดถึงเตปีปั่นเก่าหอยเก่าชิบเก่าโต๊ะมาตามการสัตว์เจ็ดปีบ่แห่งนั้นผู้ดังข่าวสารลูกในไข้กวนที่ส่งสินได้คู่ปีนี้ดันหนึ่งถึงดอนฮกตั้งนำตาเฮอตั้งบกบานบ้างไปวันตกการสื่อของโคขับมาและคล้ายออกไปปอโคตีลงปุ่นหาปั้นโกดยันหอดถึงหาปั้นหอย72โกดยันปลายเตรียมปีกไก่เวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้13ปุ่นโกจากคนผู้เป็นผู้ปากกำในหงการหวาเจ้าปู่วัน12คำออกปากว่าพระเตียดอเมริกาฟุงปินพระเตียดอยู่ในพอมโจอุบลัดโดยการผ่านการทหารหรือหน่วยว่าหันพร้อมกันออกปากว่าพระเตียดจงโกรอปล่อยมาเต้าต่างเงี้ยปินตาตึกราชการพระเตียดจงโกตัวอยู่เหือพระเตียดที่จะฝ่ายการเงี้ยนึกเศร้าการนับใจพระเตียดขุมผ่านทหารนั้นพระเตศโกลนปีหยาวัน12คำปุ้งเพกังก็วาเจียงวัน10คำปอเกิดแผ่นดินไม้ขำรับนักแห่งประได้ป้าหือกุ่นตายเสีย2หอย41กุ่นได้เจ็บสาง3ปัน7หอย71กุ่นอันสกรรมเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพียเสียงปองเงเพียข่าวสารใหม่ก่อถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่ภาษาปันถนังทักเตียงกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
0: 习近平总书记比2018年多，等下落。

0: ปอซาเปดคำอยู่ในพามุบลาดการกึดป้องชินเจียงในจุงยางปอกที่สองปากกำนันจีออกได้ได้อยู่ในจุ่มหลายจูภาษาปกต่างต่างต่องพระเตศบ้านเกิดเมืองปินต่างต่องภาษาตามจอบแมนเพซ้อนขันกาแก่นใจเสือหอยจู้หยีและต่างต่องขันกาแก่นใจเสือหอยจู้หยีแถมแข็งแห้งจุ่มหลายจูภาษาพอมจู่พระเตศบ้านเกิดเมืองปินอันภาษาเสิร์ตพอมจู่ภาษาจงหวาพอมจู่วัฒนธรรมจงหวาพอมจู่สินตั้งเสือหอยจู้หยีอันมีเรื่องเปิงจงโก
1: ตีกวางโถไทกูกวางครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองคำไหนน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
2: ตีกวางโถไทกูกวางครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองคำไหนน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
3: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาบินกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซปอกนี่หอยเดียวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปินอีอ่อนลงเมืองลงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสื่อใดสื่อไว้ในใจบ่มีวันลืมแล้วขอตัวใจอย่าถามไปลืมว่าถึงเดินสีปิ้งมาดีมาแอลป้อยไหวทักเมืองลงเฮาได้บอกกันอุบกำกันไปแล้วตั้งสองเฮาบ่มีวันลืมเวลาเยี่ยงไก่เดินสีเขามาจูมือนางกู้ใจเบามาวันปล่อยหัดถึงกุ่นขึ้นปิ้นหมวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ฮากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลังใจบ่มาอยู่ถามไวไอปีจับมีสะจ้าติแหละมาเดี๋ยวก้อยมาฟังกำครับไอ้ไหวทัดเมืองลงจอมกัน

ต่อมานี่เฮามาฟังกันครับปีตัวดีเลอเปินปิ้นไอเสียงจุ่มกดเตียมและใส่ลำปิ้นอีกขั้นคำครับในกำคับครับว่าน้องว่าใจตัวดีเลอเปินหันยำไหนก่อน้องไข่เงอะใครถามไอเบามีกูแล้วแหละน้องไข่บอกหักปั้นตัวใจโฮใจปีหนุยตาหักอายเปิ้นเหนื่อยสมาตัวดีใจเอ๋ยน้องไข่ปิ้นกูใจน้องนี้ใครได้ปีมาปิ้นโพกูใจนี้ปิ้นโพหักเปิ้นมีเมไหวก็อ่อนอยู่เฮิ่นต้องก็เหมือนบ่เฮิ่นหนุ่มเปิ้นกวนมาฟังกำครับปีตัวดีเลอเปิ้น

都มาหนีมาฟังกำครับฝายังเปลี่ยนซีปิ้นไอจิวครับในกำครับครับว่าฝายังเปลี่ยนซีเศร้าปีก็มอเปลี่ยนไปน้องอดเบาได้ปีใจบ่มีเหมือนเปิน

0: đi làm mới thắc phụ phân tăng lái. Văn ni phèo căm khắp căm sổ có thương tin nhỉ. Nhìn đi cắp tăng lái hạp phẳng, bóc nạ, quay hắn.
1: Yến Nam Quảng Bố Điện Sĩ Thái, Nhiến Dũ Quảng Bố.
2: Yến Nam Quảng Bố Điện Sĩ Thái, Nhiến Dũ Quảng Bố.
3: Nam Hồ Khoa Cụ Chí Vì.
4: Trừng Phọ Gà Thiện Ứng Xét Trụ Quẩy.
3: Tạm Tài Sĩ Tóng Bạc Nạ.
4: Nhiến Dũ Ngủ Sẻ Phụ.
5: Quảng Bố Hàng Đài Tờ Hồng.
1: Bộ thống đơn ưu yên, truyền đi thống ý cơ sân yên.
2: Yến Nam Quảng Bố Điện Sĩ Thái, Nhiến Dũ Quảng Bố. Y nín chân chính xiang bạ.
6: Con quải xính A Miếu con mừng dân nàn. Dám hãy bên A Kinh quải khám tay.
7: Con quải xính A Miếu con mừng dân nàn. Dám hãy bên A Kinh quải khám tay.
6: Khay để phí mọc hoặc khảo cũng sẽ liêu.
7: Cây đế phí hỏa, hoác khảo cung siển liếu.
8: Khi đó khảo tăng lại dự liệu xa. Giờ đó ai khiển, tăng khai khảo một bọc đây. Hấu thì tăng khai hơ, tăng lại đây, để đặt đi.
9: Sơn vây, trang vây hủy, hoang khai hủy. Chỗ giá phật hiến bóng chóm, khu khám đặc đá, ếc, chứ sư lạc đá. Sư diễn phim, chống số chỉ tan đàn. Mừng xiên nàn, chỗ xá bóng càn, hê phang, đoán đâm xới khủ, hắc lại bát bể. Mừng xiên nàn, ảo oang tì mi, khân chiên khoảng bản nân hạ oang, bông bọc ọc bá. Bị đại lần đơn, tổ thần đơn chết, chỉ sáng khấu ản viếng hồn min, mi bị đoan, bày khâu ọc tấn, thiên tờ má, đáng đi bạc đây, xếp xỉ bài hạ. Chú sông châu, mi hiệp cù miếu, hình hạ bạc, hộp xếp xỉ miếu. Khế năm khoang khổ. Thật gần 6-7 bì, răng đáy thạt, dám đáy trở hấp thoảm, khó sát đáng bởi cho đây. Một lần biệt đây, xếp biệt văn, sân vấy trang vấy khủy, hoang khai khủy, chỗ giá phật hến, bóng chóm, khu khám đặc đá, ăn sư diễn phim, chống su chỉ, dù lỡ khủy, trông giang, trần trụ trụ, đạt đây, biệt đây lần đơn, tổ thắng đơn hộ, càn úc trả, khác biệt đây biên hữ, dù một lần chết đây, xám xếp văn tàn. อีกตั้งลองจี้เลหลักตาเขาวงในต้านนั้นช้อนหมวกลองเจอขวยดงดังชงรังต้านนั้นขึงปองอาถังเสินเฮาตีหือกับปองจอมโลดเทียบเสินไว้สูจิวังดินถึงปองคายขวยเข้าปีได้มาฝ่ายปองการน้ำไหลเสินเฮากูคักโจซาปองการทิ้งกวนหนองน้ำสวยขู่เฮาเตียหนองสวยขู่ปอได้ปาดเปไปโปเป็นเพสังจับแค้นด้าการทิ้งกวนเหตุหน้าการยีเป่ายีจินจอมฟิ่งเปียงเจียตุยดีดีโจจ้ากับเจียตุยว่องเจอตีจางโปเปียนเพเอกากุ้มเตียนห้องเตียนฝ่ายดีดีจอมเปียงจามเบิ่งมาทิ้งก้อนดองน้ำสวยขู่เบียวอ่อนนันดองน้ำสวยขู่เจียนานเซินปดถัดกัน5ปีจังโปเป็นเตียนห้องปดดันได้ข่มกูก้นเมืองปาดเปไปโปเปียนเพสังวงในเจียนานเซินดีเซียนเสียเสียหวยเอาว่องตีเหล่เอ็นมีเคิงเจียนขวางหวานนั่นห้าเซนปงบอกออกมามีรังเอิ่งตีป้าหวานออกไปจานเบิงเซียนดานมีเวียงขนมินตาดีดีจังเจียนหมายซานชูส่งเจอเลยเคิงเจียนขวางหวานมีรังท่องโกยี่จานสวยจีอาเมียวขานีโกเช่ามีเซียนเสมอกเพงเป็ดปิ้งตีจีเลี่ยงลั่นเจียนแถวชายเชี่ยวจีอาเมียวลี่โซเจอเลยBị đại lần đơn, tổ thắng đơn chết, khái quan tiệc khôn minh trang sử chỉ trang, tăng lộng chia cha cho bì đoàn, sóng bạc, 37 bùn, hộp hình cô, bày khâu ạc tấn, thiên tớ má, đáng đi bạc đây, xếp xị bài hạ. Lần này, đơn chết, bí bì đoàn, 31 bùn, hộp hình cô, bày khâu ạc tấn, thiên tớ má, đáng đi bạc đây, chết bài biệt. Thắng tì bơ chiến tạ sổ, chống cô khổ sổ yên.คนมิ่นจู้ยันเจียวโสเจอไรหมกันเขิงปวงเจ้าชายอะไรหูตดถึงร้ำจังไรชูทรงเจ้าตั้งหลงมีเห็บกูเมียวเห็งห้าปากหกสิบสี่เมียวดังไรเห็บเบลเจียนไรเห็ดได้ร่างสาดันมีไรสี่ปากหกสิบหกเบลเห็บเบลมีกว้างตู้ดันมีไรปากเจ็ดสิบสี่เบลเห็บต่างเจอเจ้าเป็นรังหูไรเจียนไรเมื่อสีรังเจียนไรดันรังมีเห็บดำไหนรังหูไรความเหตุสัง 便协商。往内下巴路费苗地岸边燕江县明义市龙拉另外巴人白文都来当家林海芳地等热纳闹转人海默轮人让米点单地后下巴行下白文都六人节都同人协商各地张米点单开学等家后下巴路费苗地人开个等家把文学拜赞滚亚洲南来滚买好多水里不赖乎李金水温展望边水温展的等家如做黑人黄河多大人不能别带十双班接对也赖乎老李苗来米南双行拜三十里方米来团黑人黄河六伯行高百九十九比马不踏干少节比米南来来团让踏不能别带十双班外交部发言人郭扎坤如咱喊默滚买好单单吧腾地各家队都腾咱场内让美国门等中国如咱等国论比赛不便批应散难代价一等马上做不能别带十双分国论比赛或百类户不能别带十分不便批应散那样难不美国代价双百四十一个马上做三行节吧节十一个古论比拉政府单吧地国滚门则主张不便批应散代价单如等等地躺松时三文专门前铺债到米链梦或百类户比来人人都成人节前铺债等龙那要靠山还要等价节十文节行蹲天得吗能力百类68จิมไก่ตั้งใครได้เป็นขอสตังค์มาเป็นสังสรรค์ตั้งใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจมืออามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งมือหุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดวันชี้จินเพ็ญจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเห็ดสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเบื้อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเตอมาโจซาปวงกันจากบักบีเที่ยนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้แหงเอกเบลมองตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ้เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 晴光壮壮，通州傍河。
3: 晴光壮壮，通州傍河。
2: 晴坎烦烦，孤单伴人行。
3: 晴坎烦烦，孤单伴人行。
4: 伊拉好当来，都有里有哈沙，有拉阿庆博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงชิมฮวงนั้นหวังเหอพี่ร้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: Quang Bộ Bộc đây, quả mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khẩn giang mở sống.
1: Yên nạn xin xoay xin mở khung xin prát đạp. Chúng phô gà thiên xin xoay ngạc ai.
2: Yên nạn xin xoay xin mở khung xin prát đạp. Chúng phô gà thiên xin xoay ngạc ai.
3: Nàng chìm yuê lăng, ăn khi mong yu mất thẳng ngạc ai. ดาลังนาชิกาสกวยเตียนนานังนาลูนาชิกามิกอมงโตรัมตัวตึงกระมูกุนรัมตัวนีจะพังพ่อนาตุงคงมุมตุสีจิมพินขอจุนไออาชังมงกามิจะสันนีชินลาคันชุดครัตวาไอชิกาอินังกอคานองสลีวนีลามกอมกามออัยกรังไรกลอครัตวาไอชิกาคุมินปงลีตบังอุคันคู sự ta lắng nghe quan na sự ta xin nhật tha ông chỉ bưu sang em sa go mình bông ấy tiền na tha tham gia na sớm lì cái thằng mày ra trận ấy sự

天幕跌坑子破通木追困浪木那是多单的世界世界提单我来旁习近平阿嘎多米天幕困门为你拜帮单哪亚鲁乌迪世界这么的旁旺嘎是大木赞推是爱亚他蒙多让多等跟木棍让多你这碰破哪东空蒙木度习近平是打死您推什么是亚他跟着蒙木萨打不碰过了他是您那所干并不萨浪铁箱那可尊爱阿强蒙嘎铁你得了不然么尊不尊着但爱阿强么尊嘎米着三尼阿尊不深啦看是都不看哇跟着箱子碰米着三尼吞是那单安铁蒙多是都不那米路浪尼都不什么如有人马爱蒙多让多蒙么度望宁子碰住中午爱但您管那人外样蒙多顶那阿脏是故卡就没管他们过卡弄我离管看不懂么拉链爱管人是都不看完那刀管了的格罗是炸战刀是那斯蒂卓热拉姆尼是炸战有管跟入跟萨是都不看完可脏拉姆这不用那样了账身上是钢弹卡弄个只往傻哭管看老三爱哭有管爱摸送中格罗看完啊爱蒙多顶那卡弄个不对门内门阿宁顶肯告几入爱忙康便有那蒙正是我们山里阿萨克森里所干斯里文里蓝配不过米阿路瑞阿妈看不懂路塞但您是大人爱管那是大斯尼塔昆明长水不崩里的帮刚塔有康没管到你蒙着不如上阿姆沙完了空谢姆森蒙斯尼清楚这不是来的那人样门宁崩爱点那塔他们在那什么里个同门啊热战啊哎德国是打死你他蒙着不如上 M 杀过谢姆森莫米清楚度那是打鼓那他他们在那死你个同门在热战啊哎北京打过苏中你要蒙胆碰当怕之容昆明读着开都不什么入容越莫当你是您落不落您中这不有爱旁要让他莫这么那诺么萨达哎书兄们都蒙多那么那看个吧哎真君阿米娃伯过盼了在什么时我们什么在故事了哎没有清明们啊在故事们里都啊哎再过鲁沙即使丹麦哎没地个蒙过没有没在故事故度能都容哎过没有了在是你什么里度个个阿米尼过没啥哎滚能都容哎滚人间呐มาใส่สกรีนลำเกรนโนกลัวร่างอ่ะไอเดี๋ยวจอมร้านหนึ่งเรียกว่าอย่างซีช่วงปั้นหนามาตุมงตัวมงให้กันวางมงให้กันมาเรียช่วงยงลกชานีกว่าปาดีพงมาจอมมาเดียนสกรามโมเพร่างข้างลำเสด็จไรยิ่งอ่ำชากลัวมาเดียนสจ่าจันบูการนาการนี้เพื่ออายุจะชวนมงมาชาทุ่งครึ่งไรเลียนท่าสจำงูไอปาดีพงกลัวมาเดียนลำเพร่างข้างลำเสด็จอามิวชานีจอมกวนละจังมคุชิงนี้จอมชวนได้ชากวนนันยันละจังเรียรู้จังจีกรัมลำนันคมครัดวาลุงาไอลกชาทะสามามิวฮานีอามิวอีอามิวมิวาอามิวทีโนอามิวกันปูนี้มาจมลาไอมาการลำโลมาโลแพร่แพร่มงกโลไอพงมาจมมาเดียนตอนไรรู้จังกวนละจังโมส่งจงกโลครัดวางาไอโมพงเดนี้ก็การยาลกชาคันจงาบูกาสัลวัจเจมงมชานีอามิดลูลำเจบูกานาทุ่งไลนีเจทึงบูทึงเปลี่ยนนาลำนีเจเร่นนาฉันเถียกชวามชานีนาเจไอกานีเถียบูกานาทันใช้ลำนียันละจังทึงบูทึงเปลี่ยนนีแพมิดล้อไม่คูทำจังเรียมจวบกวนข้างลำอุ้งครังแพร่แพร่ลำยังตราโคชปราลำทะมิดล้อมเรียลำนีแพอายุหมู่ไอคูยันละจังครัดวาลูใสเดลปรันทาอีซิมิโอยันจังกันวังนี้สลาสโปรไอตังกจาไอโลฟีงาลีวันมีกว่าองตังไอคุณนาวันนามงดันให้ฟังมิโอเดียกรดมัดวาลูใสสกวันดันไอกว่านาเจลูไอเดอาพังเอกดีตอนไองาลีหรือมีวันมงาโนสังจรานาแต่ไอทังกาลูชนิงทาไม่กันเดียดสโปรนากดีไลกามงตึงยังโนลูลานาแต่นาตังกจาไอโลฟีงาลีนีกว่ากราวลัวไอตังตาอาเซียดันมงดันเดสาดูนาแตงาไอมีว่ามงดันแม่กันมาจิมไข่ตับกาจุมชากุจาคนนทวยสลคองอยากถาจุนไ

0: American remontani renewago pianma pian kengshiomna de bong de pongta ga jumps bradan ai ngadam na mia mongtan bomwe bla gap jam u a shmush mat mo phe la gap tundu e la ma kha go mongmsa pantung a matu re mia mongtan go siang mongtani maga lam lo mlo lom ai pian mo tiak pat zo pho thong kamra khumlang mo ngo shi tu tan ai nga ai 是他们整团是了矿压他，苗蒙丹没干么这么开大，不干怎么杀国家困，是干么杀你三奶郎，太大奶是来尊哎。这不又爱胖呀，电话都样，苗蒙丹阿也没杀你，你得让那能弄他，可啷把可买？俺是那大奶是个人哪哎，俺哎。哥伦比亚蒙丹尼，你团是了矿压他，是不爱这潘国有样。你推是亚他，并不如爱囊囊个爸阿么着，么啥了空在么里是了爱西曼，么来听么说么是你在是你是了爱，能嘛干么个爱？但是你哥伦比亚蒙丹阿苏亚尼个囊囊个西曼爱么啥尼阿么多，原前面么多内么，么苏亚格罗纳瑞阿嘛爱。甘波迪亚蒙丹靠那么文胖胖尼阿，只怕难管那揭露爱，但你是打是你阿双爱。甘波迪亚蒙丹尼麦干爹都是不爱恩姑姑，顿先是你爱，听是你顿呐，不能不爱点那他们在那苦什么在热着爱，是管丹内管那揭露爱，但宁了他是宁他蒙干定，不能尽养阿么着，是干让他送出爱浪费都算有样，多拉个的亲密都那带那，不能不爱点那多拉个的亲密么阿咋爱困他。这个叫曼爱哭人啊爱，是干么的啊爱哭什么啥呢？你的郎那是干过斯文提什纳的那日，我对你那习近平啊干多明白怎么的干？你这三男神啦太绝啦，阿没有啥呢？滚动哭了爱转，米克姆滚暖么转？拉姆莫南塔绕怎么滚？那你习近平啊干多明神啦？听了空言，什么安宁是打死你？你团是狗牙棍，拿什么砸压他？东空摸摸肚，习近平机灵过，这都不什么路，可没是来么？都是不爱。个同团摸崩里阿军是这有爱阿强拉么？爱米过，开摸摸啥尼阿上公说，若这拉么阿阿我爱拉么热？生人那么困落么落苦？开摸摸啥尼上公说，当这拉爱拉，来路弯爱苦，落这拉爱。อาเดียนานาอายุคำชาลูไอจะพอทงตมสัตตนราไอกระทองท่อนนั้นกลัวมาเดียมโมทะเสียสิงลำชองกลัวปูกาไหลจงเทียอมิวชาทงไล่หนีแพอชักลากระทองท่อนขนาดดุนดบไอลำนี้ก็ป่าดันกระทองท่อนนากระจาลำแพอายุจะช่วงครั้งวันนาจอมทับกระทองท่อนกลัวมาเดียมโมเทียข้ามโมมชางวยเปียวตุมตาวังชามาเดียนลักครั้งวันราไองาไอ
1: คนเวทีมีปุ่มอยากลามฉลาดฉบับยานามีมุงเปียวกาสนมุงสู้กา
0: สิ่งกามดังอ่ะไอ้ครอบชามชานีมุขมังงวยสบอาเดียนไปดูราไอ้นี่แต่หลังน้ามุขมังงวยสบอาเดียนท่าสองเดียนน้าเปียวไล่มุขนี้จอมดังกา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科技基地，
3: 正方大天五线出轨，
4: 当代时装版纳，
5: 李苏木神父，
6: 广播涵盖粉红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: พ่อปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
8: พ่อปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
7: ให้ดีผีหมอกพ่อข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
8: ให้ดีผีหมอกพ่อข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
9: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซะจะแล้วอาเขียงตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนได้เดี๋ยวหนักดีเย็นนั่นเซินโจซาปวงการข่มกูเคิงออกส่งตื้อเคิงออกเอกตื้อส่งตื้อเคิงออกเบลกิ้งสารันฝ่ายเซินเขากูอ่างโจซาดุกกูบ้ากูด่าหมาปวงการปิ้นโตปัดเพียวดองเบลโกนเบิกโกนเดิงเห็ดเบิกเห็ดเดิงดันเย็นนั่นเซินปวงเตียนออกเจินเชิดดีหมาสามเปิงกำจอยฝ่ายการผ่านสร้างได้เด่มบนปวงการกะดีๆเสินเฮาล้มน้าออกจงชินดกจงเขียวดันโปป้นเตอปากเบียววาวจงรางเสินไถ่ขวัญเจนเป้าขู่ตูชาป้อตูชาดีสามปดอ่ะเจนชาตั้งจงโก้ตังเบิงไทยโฮมกันเจ้าชาดีลองบูอันออกดอกตั้งกะนักดอมจงตื้อเสียนจงขาดันจำในสหัพทอมเขาสตังเบิดเฉลยเข้าปีไรมาตัวจอมอาจองดาวเติงดอกเติงมีหลายอย่างหลายเบียวได้ฝ่ายการโบกไม่เห็นกงเดินยันตังเซินโซซาปวงการขวางเต้เต้ฝ่าฝ่าเข้าเจอเปียงจ่าดีหลายเบียวอามาขามเฮาโกนเบิงโบได้ส่งตื้อเคิงออกเดินเยี่ยนดีๆตังได้ส่งตื้อเคิงออกเบียวจิ้งเสิร์ดันฝ่ายปวงการเดินเยี่ยนเข้าเจอเปียงจ่าดีตึกเป้ลองขันเจอกูเมียวเมียวเฮาโกนเบิงโปได้ส่งตื้อเคิงออกดีๆก็เฮาอุกจ่าเย็นนั่นเซินเดี่ยมวนคักเป๋ปาเฮาโกนเบิงโปได้กบมือฟันดีๆงามๆผ่านออกดองดีเปียได้เลินเดิงต่อทั้งเดินหกเซินเฮาส่งตื้อทัดเทียนเตอมาปากไปเสพกุ๊กเตะเชียนมาซื่อเทียนเตอมาดังดีปากใดเจ็ดปลายเก่าล่าการอันเอาทัดป้าวันตกส่งกะป้าวันออกดันเอิ่งตีป้าปลายจานตั้งหลงเต๋อส่งทาดหกเสียบกุ๊กเตะเชียนมาซื่อตั้งเซินเข้าทาดฟ้าไล่เตียนปนเต๋อเดิงปลายเปียดกุ๊กเตะเชียนวาทาดเบลกิ้งสากดันสานโจแล้วรีปากได้เก้าเสียบขึ้นเด๋อวงใน

道之前，马帮干爹爹呀，让地砖变成没三分，马帮干。好上别来马，人那神做啥帮干，红骨碌融朽，跌跌发发，一很帮恶变啥，俺那滚马轮拉拎恶，一碌融难，没上行拜少四笔。轮拉恶一碌融四十八多，没上行拜少哈笔。轮拉另类一碌融六十八多，没上行拜少六笔。三轮拉另类一碌融八十四多，如好三笔来，轮拉来一碌融六里八来七十。连红民暂入成功期，新电线帮干协送高地痕苗里人地得住快八奥扎扎马燕扎当兵满线兵甘病扎马家堆马猴子甘病扎马短老多滚后这里哈快马帮干为是来呀然后米家庭医生马拽甜滚奶燕扎当兵算当来黑头金扎扎莫达三藤行三กะฟูซาเจอไดวงในลองปองเหตุตวยลิกตวยลายอันห้องเหตุสู่เชียงร่วนเชียงชนเมื่อสองเหงไปสาวหกปีอันอยู่นั่นเจียนเซียนตีตาลีเจาปองเหตุดันอยู่ผู้เหลียงซานเจินปองเหตุเขาหลายปีได้มานั่นเจียนเซียนโจซาปองกันให้กุ้นไหนเก็กบ้าตวยลิกตวยลายเต๋อกะเลิกมั่นสนเอาปับไลส่งปันเฮากุ้นไหนตัวเฮากุ้นนะแล้วมั่นสนได้ลองดีเบลินเปียได้13วันกุ้นหมายเขาได้หูจงรังเซินไถ่ควันจินเป้าหูตูชาโป้ปองกันได้หมา10ปีอ่ะต่อถึงย้ำจากในโป้กะเลิศเซินเลิศฉีเลิศเวียงตังเติง31อ่างเอกตังเซินจังเซินชั้นเจียนเซอร์เปียนทันนั้นตูชาปองกัน3ปุ๊ดเจ้าชาโจลองบูมิวเหตุได้ดีดันนำหลายลองบูมิวเป่ากวางบอกเธอตั้งหลายโปฮูดันมีได้สามปาก49เปิงตูชาเธอฝ่ายกันเจ้งเหตุได้ดีดันโดเบกาย6เหง4ปาก75เปิงเอกเอาลองบูอันโกนเบิงเตี้ยมหลายสินเมาดันมาไข่หมวกยังเหตุได้ดีดัน38บนเปิงซ้อนกะเธอฝ่ายกันเจอจับจ้าโจดันกาปวงปานดีเบลินเปียดได้13วันใช่เจินปู่ยิ่งจี้กวนลีปู่จีโจขันภายลกเด้อทรงจางจื้อร่างใจไข่จิ๋วใจจื้อเจียนนั้นเอาออกโสมาเปียดเห็งบนเจียนกะกำจอยโคนานคูเปอร์อันคุยเด้อเซินสามอ้องในปวงการเขเพน้ำดบน้ำดวงเพหมักเห็นเลนซ้ายกั้นถูเจอได้วงในกงอันปู่ตั้งขว้างจาเจียนชาจงสูตีเมืองไทยหมกันปวงการกัดเชียชาเต็กเช่าก้นเพชรตามอันป่าป่าโตได้ก้นเมืองตึงสงโกดักเอาเสียนหยงขาเปินกัดลอกตึงส่งตือดันเต็กเช่าโจ้ฝงเพชรตามหลายฝงเหตุเผยเหตุบันเต็กเช่าโจ้ก้นเพชรตามตึงสงโกสี่โกตั้งก้นเพชรตามเมืองไทยห้าโกกนอนหกูเวินตึงสีรังคักสงมูเคอเปื่อยเอออยู่เมื่อเลินเปียดได้13วันอยู่เสือเจียวเพียนไทยดันเตี้ยมไหนต้านฟ้าสังมาเที่ยวเจียนอันตึงสีรังที่ออกมาดันยังเหตุถึงกนอนหคักสงปอต้านแดงตีเหตุตีกันเที่ยนเสือเจียวจิมไก่ต้านใครได้เป็นข่าวสตังเบิร์กเป็นเสียงสันต้านใคร

0: เปิดเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นต่านเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชีจิ้นเพียน
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเริ่มสองได้เปลี่ยนวันชีจิ้นเพียนจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเริ่มสีเดินบน

0: Yunnan Sense Boy Smakung Prada. Jumpo Gatian Sense Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sense Boy Smakung Prada. Jumpo Gatian Sense Boy Naga Ai.
2: 今月朗安天蒙云的唐阿嘎爱你在朗阿世嘎是贵点的那朗阿路阿世嘎民作云南蒙德恩滚恩伯突着朗佩阿妈看爱摩铁是在朗少爱抗哭给银满王爱朗佩爱更爱突什么看王爱世嘎蒙德顶那得拉荣达你没有朗萨姆子朗洛山这般爱摩ทรงจงกลนาลามนีแพร่พรันดันไอเชกะยินนามงตัวอายุชลูละตัดมาสมตัวสปรนนาพกาตัมนีมูช่างลามชกรินมูช่างชาชโลจัดลายลามทามาดิชโตครัดว่าไอเชกะอันเทียมงตัวมาชาจำอุกุนเทียอูตองเริ่มยัดลายโมทาอายุนสี่ลูลายเชกะกันจอดูครงกันรามกบมากาจับสตุสเตียมูลามทาชามกบเสียงมูลามสำลังกลัวครัดว่าไอเชกะมีว่ามงไทมงปลิงนี้จอมป้องพ่อมนามงจืดต้นไอคู่กำช้ำกึ่งไอกุมชมคงหลังมันลูกูหลังยาไอจางมูลงไอจับสโปรดัดลู่ไอเชกะเชกะที่ตั้งกุนไอพังสีจินพินอากาตัวมีเทียมควมงวยนี้ไปบังดันนายาลู่เดียเชกะจอมแต่พังวากาแต่นิ่งก้นนาระว่ายังมงคู่ชิงกันปีมาซาลามชุกชนนไอลำก็ละเดียนนามงตัวติ่งกุนปวดกันรูกันซามูดำนี้ก็มวยงามกลัวสกุลไอชนิงไว้ลำเพะกลัวจะจะครัดวันนากุนปวดถูกโจลำเพะอามาคำสจารลำเสาไอครั้งเดียกยิงไกลไล่ลำเพะดังรูไอมาเดียทุชหมดครัดวังไอมงตัวติ่งกุนปวดมกามงก็อาไปคร้าลำทำงะก้าวไรสกุลจะกุนกบ่าสโปรครัดวันนาอุ้งกุนปวดทุกโจลำชกรินลู่อาสัตว์อาสางาลู่อาช่างมุยงามนี่แพ้ไอ้กรังไรทุชหมดครัดวาลู่สจารลำเสาไอ้อุ้งกุนปวดกระจารลำตึงยังสโปรครัดวาลู่นามองตัวดิ่งนาสุการกรินไอ้คู่รจัดวานาลำเทียมองไม่ช่างงาปลาลำแพ้อามาคำยาไอ้โมทาอุ้งกุนมีอาลู่ไรมาดิสโตครัดวาลู่ใส่ละทัชนิงทามองตัวกระตานลังไอ้ตาโก้千万是个地了在是当落战那门铃崩爱点那他他们在那是那个托着哭热战心那么干那的心不么干的撒着我也让他等到没眼看撒着爱蛋滚滚千万是个地故事落战蒙多顶是着顿爱扎过千万个地米日么在顿那三乡爱滚不扎过他们在那这哭事来路上你的了不然他蒙多阿藏做蒙整杀德拉荣尼过德拉荣达尼没有拉姆萨姆子拉姆洛山这般爱慕送中格罗那拉姆尼拍拍拍拍拍德拉过看那没有拉姆萨姆子拉姆铁香爱没拉出来三尼拍刚刚这般卡瓦那签个爱在铁门人没有拉姆萨姆子拉姆为么中格罗爱没杀那不能爱阿强没杀没动没杀尼拍萨克谢拉姆没拉上拉姆มราจดลำนี้ตราจะจะขั้นนาละเดียลำงาง่วยเทียอาจารย์อาวะจับเจอยังดันง่วยลำนี้เพื่ออายุหมู่ไอคู่กุมพรตัดนาเรงาไอตรากวขั้นนากังก้าไอคู่สุดกันเจปันใส่ต้มเก้าหยามายุนสุดกันศกชมิดลาเก้าเรนนามายุนลำมาสะมาจดลำมราชุดไหลสันอาสุดกันอุปนครักต้มเก้านาคู่สกุลครัดวานาเรียงงามาไอเดลปรันทะยินนำมงตัวก็โมยุมันอย่างนาอามาคำโมคูพกาตัมนีโมทำชาสกรินโมทำชา

Ashlota lana lampe matishadona lamtit sang a tishna leka. Dipsprada na. Moyu majang amakam a gritum lam shingang shigang. Alugum shaw wendi lam nga a cool langna lampe amakam a mpota. Motam sha shigrin. Motam sha dear by shangwash moon. Motam sha shlota yang gum shaw galang da kabajo. The da paji shon a lam ta gum shaw kabajo. Re dra lam sum lang kradwan na. โมทำลำสกรีนสกุดขันวังไงแต่จำร้านหนึ่งเรื่องว่ายังยินนำมงโตกูนำงาวูตองจิตมกบมกามอตึงยังกลัวเสจจันนาวูตองจิตมาชาจำมงคลขัวเริ่มสโปรไล่ลำตามสกขันวังไงคิงละข้องเอ๋คุณมาลีนิงท่ามาลีเชมจัดลูเริ่มสโปรคิงละข้องเอ๋คุณมงานิงท่ากรูเชมจัดลูเริ่มสโปรคิงละข้องเอ๋คุณกรูนิงท่ากู มึงอาชิมลีลูเริ่มสโปรดเซทิมเรนเดมซุมนิงตังทาเริ่มสโปรไอจะพันชิดังกูทำจานาสนิชิดังดูลุงไอนำไปชิมลีหลังนะมึงอาเนียวชิดาลำกลัวไอเดียลมันทามงดันพ่นมลิงโมเทจิงดูตบังมกวนดับนี้กวนนะมันนำมึงกะทมิดมัดว่าไอนำงาดูสัตเชื่อมวยมกบมึงกะโมลำละไงกูฉลองบังตอนยุงไอ เดลปรันทาตาลีมาตุมงโตนันเจนกันวังนี้ก่อนคิงละข้องเอ๋คุณกรุ่นิงมานำปิโอไลกาปัดกระทองทันชิจำเว่ยไลกาที่ชมูชมัดโมอุเลียงชันกันมาเรียกก่อกลัวใส่เดจำร้านหนึ่งระว่ายังนันเจนกันวังนี้ก่อมงมิชาหยองไลกาที่ชมูชมัดโมอาจารย์อวะกลัวครัดวันนะชัวอาจูทำกงพันพระเจดกุศลรู้จังเดียสังนาคูเราทุชมัดครัดว่าไอ้มาจ่อ ปัตมนำปิโอไอเลกานีกัวกระทงทนคันชิจำลู่มงมิชานีแพ้อายุชลูเรงไงสื่อกรรมชานีชิตามจันทร์ไทยชิมสมยาทะสกุลเจลู่ไอกันโจตูครุงกันรามกบมกาจับสตุสเดียบอยู่ข้างมุกโลไอชินิงดูใส่ย่าเดียนว่าดูยังมงแต่งติงนามงตัวมาตัวมงตัวกระบะมิวสมชลไงเทียชินจังกลัวสโปรโกมาเดียนตับโนพงนีทะจับสตุสเดียบอยู่ข้างมัว มาสมหลังจำครั้นว่าลุนนะอาช่างมังคังพงกระบามีจับสโปรตัดลู่ชื่อถ้าล่างเก่งไอจังโมมาสมใจมาลีชิดคู่สปราดันจับสุดตุ่ยเดียบครึ่งไม่หนีแพ้จับแชโมลีทิ้งกรุมาลีใจสนิชมึงอาทนอับยาชัวมชานีชกตันในโมลามเสียมสมมุนจัดขับจับเลยจังยาใส่สุดตามจันทร์ไทยชิมาสมยาท่ามงดันสุยาสุกันมุกันดำมงดันดินกินมุกันดำนี้ก็ กันโจมันนันจินยามเชื่อมวยอรังเยนริมจันลาลาเตาไพรตันนาโคนันอูเบอร์อังฮวยมงโตมสมขาตงอวมลุโมกาจินยามปินเอโกปินจินเอคูเชื่อมวยนาลำทะมาดิชโตครัดวังไงเดลปรันทะมงดันชัววันนี้มุกันดับเทแทมงดันโคคัมปลิกตึงคงดับนี้เจ็ดชอบป้องพอมเอกตาทะรออาเตียงก้นนัน เมื่อจุดต้นไอ้ขู่กำช้ำกึ่งไอ้กลุ่มโสดสมคงหลังมันลูกหลังยาไอ้จังมูลเง่แพ้พังจุดทุ่มชิงจินยูไอ้ขู่กษัตริย์ไอ้โมกลัวไอ้ระยังตราต้อนชาลวดมลวดเพียกเกาลู่เมียมงมราชุนเทียมชามลีเทียไทยมงมราชุนเทียมชามงามูรุมหลังไอ้รู้ชามงดันกลุ่มสมการผู้จีนทวีชิมสมยาทะ ตึงตาเช่นตาจินโจมยันโกตูซันนาจินโจซาฮาลินมาตุมงโตอุมลีมาเลียงเคเพซาจักครุมข้างงานกลัวสโปรไรเลยจังตับละไงจงละไงจีรุงละไงท่าซาจับอยู่เรวูไอจะไปมงแต่ไม่กลับมาจิ้มแค่ตับดูสลังมองมุมมิงชงเดออาพังเอเดลำเพะหนึ่งคำไอลำนี้มาตุนสโปรอูไออีลามงแต่โจทงโวอันหนึ่งโบพาจีโจสระ มูเหอไปอ่ะทวีชิมสมยาทะมาตุ้มแค่ตันุสงกนชาทะและการสปรันนาจุนไอละมาอีลังนี้จุนสโปรไอลูกงลมาลูสตุบจังโจทมวัวอันหนึ่งโบกัวยันใจตัวสโปรนาทันใช้ลำอาจังสวดตะคราทางกษัตริย์นาคูอาเซนชาจุนสโปรเซงไอชื่อกามตะงาไอครบชอมชานีเดลังนาชื่อกากัวสวนทิชนาตันในเรีย มาดูน่าสีจิ้มพินอากาศตัวมีใบจอมตะกะนี่จะสัตว์นั่นเชิญลาไทยเจลาอเมียวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมิครมกุนน้อยมุจม
lamlomon nan tha rao jom shkon

0: ขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่ฟังขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผาออกมียินนานเซินเที่ยวไม่ตุนอยู่อามาขามมีของซุ้มกลุ่มหือและปิดเป็นบ่มีไอ้เบอร์เฮาคุมฐานเตี่ยมโครงการฝ่ายเห็นตั้งเส้นแจกไว้เพื่อนั่งให้การฝืนต่อลาเฟสปกหมูปลาหายกุนงานอินานเส้นห่างคัดกล่องปองดีออกมา3 2กำมุนหงชินเฮมันเวินตีการเฮ็ดและเหมกว่างการเฮ็ดในเส้นเฮากาเจอนกยุงเขียวลงหอยโตเวียงมังเสรอเหตุการณ์หงยาดีที่อยู่ไก่กิ๋มยาวเฮิดนั้นมือวันเพศซ้อนจางเนื้อโลกฟังถึง11อยู่เตียวหอยจางเถิน12ปานาหันยกเอ็ดหมูสาเจ็ดตรงอยู่การหักษาโคมติวที่กินธรรมจัดในจงยางพากดถึงสาเจ็ดตรงอยู่3หลูจินชาพระเดชสงโกและพระเดชไทยก่อป้องกันพอตีกักการขามขอบเดนรักใจเอาเงินสิองข้านั้นประเดี๋ยวกอยฟังขณะขับสมัยเข้มถีเอเข่าปีนี้มาโครงการของซุ้มต่างเส้นเอาปีขึ้นบันเหตุสั่งเจ้าเหตุการแปลงมายับเอาแห้งตุนอยู่การอามาขามมีของซุ้มกลุ่มหือและปิดเปลี่ยนปิ้นบ่มีไอเบอร์เฮาคุมฐานเตี่ยมการของซุ้มกลุ่มหือมันเวินมีแบบเปิงจองเหตุการเปียงใหญ่ลงเจ็ดตุนอยู่เขาเหตุไปการดีของมีบ่มีไอเบอร์เฮาคุมได้ปล่อยไข่ออกมาบ่ขาดเปิดว่าทุ่ต่างเส้นมันเวินเขาเหตุไปและการอามาขามขออยู่เฮากินไผ่เมืองกลุ่มหือการเปิงอินแข็งแห้งครึ่งปีไปอ้อนในเส้นเฮาใจหยงเตียนแถมในมาดิป้อหอยปลาชิเวตโกดเชียงว่าสือเตียเตียมปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดเจ็บปุ่นปลายเก่าการเอาเตียนบานมั่งไปวันตกสูงไปถึงบานมั่งไปวันออกอีบานมั่งไปหุ่นไตป้องสูงเตียนแถมในมา60โกดเชียงว่าสือตั้งเส้นคงเปิงกระโพฝาเตียนลงปุ่นโกดเปลี่ยนปั้นเหมือนเชียงว่าการกระโพจากคอมซุ้มบ่มีไอเบอร์เฮาคุมจานใดลงหอยปุ่นใด90ปุ่นข่าวทรงสร้างวันนี้มาโครงการฝ่ายเย็นภัยเมืองฐานสูงในเส้นแจกไว้โครงการฝ่ายเย็นเพื่อนำไขการฝืนตัวทกเฟสปกหมูปลาหายคุณงานให้ได้ใจขาดนั้นขัดแข็งนับตามอาญาขนาดตาตีปกหมูปลาหายคุณงานเมื่อโดนอินานเส้นพิมพ์ฝาการหนังสือเสียงยาที่โดยเป้าเซียนรุดการกำมุนโฮงชินเฮมีการเหตุมีกว่างการเหตุปลาเจียงอยู่ในตึกปืนอามาขามการรุดการอามาขามหือเงินจีจินได้เขาเฮ็ดไปสวัสดีไต่ตามพากดถึงมีการเฮ็ดตามบ้านเวินกำซอยเมฆกว่างการเฮ็ดและบอกซ้อนวีซ่าหน้าจางกล่องป้อง3 2ลงเข้าสง3ปีมายินนานแถมแข็งแห้งกำลังการหักษานกยุงเขียวเถินนั้นคำต้องการกะเจอนกยุงเขียวปี2824ตัวได้กะเจอออกมา40ตัวปี2825ตัวกะเจอออกมา68ตัวปี2826ตัวก็ได้เก่ามา54ตัวนกยุงเขียวนี่อยู่เมื่อเกเรตามกันนาตีหาปีปอกที่14โจโกจาลิงเยและเช่ายังจิวเกเรตามหักษาจิงโพดอันปีนเช็ดเถินจะไก่จิบหาย48เจอนานเจอหนึ่งเมื่อโดนคนเมียนสืออยู่ดีเช่นกงชีชินเดียนชีเหตุการณ์รอตั้งตั้งเหตุการณ์ห้องยาดีอยู่ดีไก่กิมยาวเฮิร์นนั้นเพนั่งเหตุการณ์กดต้องเนอโต้แก่นคัน

นาปาโอโชปาคูยานีนิคิติเกะอีกาเดกุขอซึลาตาบีอีกาอยู่แลวอจาจาออติจามัวจาจากูกุปินากาลากุบีฮีนามะฮีนาลาซากิโควีกุกวายติกือวิซึซูขอตามาวีมงเกติเกมาจาแผกุเบียแลงามุกุงาชูขอขอคาตาปูซึดีแลออติกือจากือฮาแลงามุกุยาอิซวีติแผกติมาแผนาอุบีชีเซมาโอโลอุมาลาตุโลเลอีกาเดกูขอซึลาตาบีซึไลชีอีกาอยู่แลโมจาจาปูกุปินากาลากุ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普级别，
3: 正扩大天文相处会，
4: 当代时装版纳，
5: 民俗五线谱，
6: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
8: ่ฟ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
7: 黑雷皮莫破晓孤显流，
8: 黑雷皮莫破晓孤显流。
9: 别当好当来是六杀，惹了阿兴，当开好莫博来，好地当开好当来来得了比。云南省做啥帮干红古很恶，总得很恶，恶得总得。เคิงออกเบียวเก่งสักแดนฝ้าหยันเสินเฮากูอ่างโจซาดกกูบ้ากูดะหมาปองการปิ้นโตปัดเพียวดองเมียวโกนเบิกโกนเดิงเห็ดเบิกเห็ดเดิงแดนเย็นน่านเสินปองเตียนออกเจินเชิดดีหมาสามเปิงกำจอยฝ่ายการ

晚上带领文光尴尬滴滴。身后龙拿恶中亲陆中后人不本得白苗啊。中让生态换钱保护督察保督察里散播到。检查等中国当门台后干接查里乱步安恶落等嘎落乱总督现容卡人。咱们在合团可是当没出来。好别来吗对咱阿庄来等落等你来让来苗来。快干我没很功仍然当神。做啥光干黄爹爹发发。好在变杂的来苗。阿妈喊好滚门不来总督很恶仍然滴滴。当来总督很恶苗进手人。快光干仍然。เข้าเจอเปียงสาดีเติกเป้ลองขันเจอกูเมียวเมียวเข้าก้นเบิงพอได้ส่งตื้อเคิงออกดีดีก็เพื่ออุกจ่าเยี่ยนน่านเซินเดี่ยมวนคักเบ๋ปาเข้าก้นเบิงพอได้กบมือฟันดีดีงามงามผ่านออกดองดีเปียได้เลินเดิงต่อทั้งเดินหกเซินเฮาส่งตื้อทัดเทียนเตอมาปากไปเสพกุ๊กเตะเชียนมาสื่อเทียนเตอมาแล้วดีปากใดเจ็ดปลายเก่าล่ากันอันเอาทาดป้าวันตกส่งกะป้าวันออกดันเอิ่งตีป้าปลายจานตั้งหลงเตอส่งทาดหกเสียบกุ๊กเตะเชียนมาสื่อตั้งเสินเข้าทาดฟ้าไล่เตียนปนเตอเดิงปลายเปียดกุ๊กเตะเชียนวาทาดเบลกิ้งสากดันสานโจแล้วดีปากได้เก้าเสียบขึ้นเด้อวงในเสินเก่าชี้เส้นเมียนฟ้าเหยียนขับอันฝ่ายการฟ้าเหยียนกูอ่างเด็กกูป้ากูละม้าปวงการปิ้นโตปัดเพลดองเบลกุนเบิกกุนเดิงกะเห็ดเบิกเห็ดเดิงนั้นตีจอมอุปัตเตมาติกเซียวกุนเผ็ดตามเจอเห็ดเบิกเห็ดเดิงนั้นหนงหนังวงในเยี่ยนน่านสันเหยียนฝ่าหลายหมอกดัดอันโหหลายห้องเห็ดดัดได้ซื่อเย่เปาเซียนกำจอยฝ่ายการผ่านสร้างได้เหลี่ยมเวินปวงการกะดีดีดันสักบัดด้านเดียงเหตุดีล่าการซื้อเย่เปาเซียนอามาขามเท่ามีโสจีจินมาปวงการดีดีหยายังตีจอมเปียงจามเบิกสามเปิงมาปวงการเขาสองปีได้มาเย็นหน้าเซินโจซาปวงการข่มกุดกยงหิวเต้เต้ฟาฟาเอกขึงปวงออกเปียงจ่าอันเท่าก้นมาดมล้าเด้งออกเอดกยงนันเมื่อสองเหงไปสาวสี่ปีล้มล้าออกเอดกยงสี่สิบแปดโตเมื่อสองเหงไปสาวห้าปีล้มล้าเด้งได้เอดกยงหกสิบแปดโตเมื่อสองเหงไปสาวหกปีซ้ำล้มล้าเด้งได้เอดกยงห้าสิบสี่โตอยู่เขาสามปีไรล้มล้าได้เอดกยงแล้วดีปากได้เจ็ดสิบเหวียงขนมินจำอยู่เชิญกงชีเส้นเดียนเสียนปองการเสียส่งเก้าตีเฮินเมียวดีดันตีเต๋อสู่ฝ่ายป้าเอาซ่าซามาเยี่ยมซาตั้งเป็นบ้านเสียนปิ่นกัดเปียงซามาเจียตุยหมักโหเจอกัดเปียงซามาตวงแล้วโตโกนเฮาเจอได้ห้าฝ่ายมาปองการไว้สิไรหยาหลังเฮามีจ่าเทียนยีเซินมาจอยแถมโกนไหนเยี่ยมซาตั้งเป็นสอนตั้งไหลเหตุหือเจียนซ่าซาบอกดาดซ้ำถึงขิงซ้ำกะฟู่ซ่าเจอได้วงในลองปองเหตุตัวลิกตัวลายอันห้องเหตุสู่เซียงหย่อนเซียงชนเมื่อสองเหงไปสาวหกปีอันอยู่นั่นเจียนเซียนตีตาลีเจาปองเหตุดันอยู่ผู้เหลี่ยงซานเจินปองเหตุเขาหลายปีได้มานั่นเจียนเซียนโจซาปองกันให้ก้นไหนเก็กบ้าตัวลิกตัวลายเต๋อกะแล้วมั่นสนเอาปับไหลส่งปันเฮอร์กุนไหนตัวเฮอร์กุนนะแล้วมาสนได้ลองดีเบลนเปียดได้สิบสามวันกุนหมายเขาได้หูจงรังเซินไถ่ขวัญจินเป้าหูตูชาโปปองกันได้มาสิบปีอ่ะต่อถึงย้ำจากในโปกะแล้วเซินแล้วฉีแล้วเวียงตังเติงสามสิบเอ็ดอ่างเอกตังเซินจังเซินชั้นเจียนเซอร์เปลี่ยนทันนั้นตูชาปองกันสามปุ๊ดเจ้าชาโจ้ลองบูเมียวเห็ดได้ดีดันนำไหนลองบูเมียวเป่ากวางบอกเธอตั้งหลายโปฮูดันมีไรสามปากสี่สิบเก้าเปิงตูชาเธอฝ่ายกันเจิ้งเห็ดได้ดีดัน

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ้มตึกจานฝึกเห็นผู้ฟ้ามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดฟันชีจินเพ็ญจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปคุยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจซาปวงการจับบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้แหงเอกเบลหมองตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้ง
2: 星光壮壮，团结伴和。
3: 星光壮壮，团结伴和。
2: 幸坎万万，孤单伴人行。
3: 幸坎万万，孤单伴人行。
4: 比罗好当来，多有理有哈沙，有那幸福来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: Yunnan sen shui suna kung sprada. Jumpo ga tien sen shui nga ga ai.
1: Yunnan sen shui suna kung sprada. Jumpo ga tien sen shui nga ga ai.
2: 今月朗安天蒙云的唐阿干，人家朗阿是干是贵点的嘛，朗阿路阿是干做。云南蒙多五棍五波突着蓝皮阿妈看爱摩铁，是在蓝少爱看苦个银麦娃爱蓝皮，爱格瑞突什么看娃爱是干。蒙多顶那得阿荣达尼，没有蓝么萨么子蓝六三七班爱摩。宋中格罗那朗尼拍不上单爱是个云南蒙多阿就是路了但没什么多是不论那不高达尼摩上朗是个人摩上沙是落着来朗他没地是多看到爱是个安铁蒙多没沙赞五滚铁武东人没要来摩他阿就是路来是个跟着都空跟着没够没高这不是都是点摩朗他是阿没够像母蓝没什么浪格罗看娃爱是个女娃蒙太蒙不领你装帮泡门呐蒙只顿爱哭感伤更爱共说么空冷漫了古浪牙爱脏母冷爱这不是不得路爱是个是个提当我爱胖习近平阿嘎多米天么快蒙为你拜帮单呐亚路乌爹是个这么的胖娃嘎但您管呐让娃养蒙口生干并没撒蓝熟识能爱蓝国了点那蒙多顶五滚不跟入跟萨摩达尼国摩一暗格罗是滚爱是年外蓝皮格罗是长着看完那五滚不突着蓝皮阿妈看是在蓝少爱看爹给应格来拉爱蓝皮当路爱没爹突什么看完啊爱蒙多顶五滚不没干摩过阿白看蓝他们啊高瑞是滚是长五滚个把是不看完那อุ้งกุนปวดทุกโจลำสกรินลู่อาสัตว์อาสางาลู่อาช่างมุยงามนี้แพ้ไอกรักแร่ทุชหมดครัดวาลู่สจาลำเสาไออุ้งกุนปวดกระจาลำตึงยังสปรกครัดวาลู่นามองตัวดิ่งนาสกันกรินไอคู่รจัดวานาลำเทียมองไม่ช่างงาปลาลำแพ้อามาคำยาไอโมทะอุ้งกุนมีอาลู่แร่มาดิสโตครัดวาลู่ใส่แล้วทัชนิงทะมองตัวกระตาลังไอตัดกวนเช่นว่าสิกดีและใจสิดังโลจันนามันลิงปงเอเดียนาธาทำประจานาสนิกทอกจุคูโลจันสินนามกานาตาสินพรมกาเดสาจวงวยลำธาตึงดับมยันคันสาจวไอตันกุนกุนเช่นว่าสิกดีกรุสิโลจันมงโตดิ่งสโจตนไอจักกุนเช่นว่ากดีมีริมจัดดุนนาสันเซียงไอกุนปวดจักกุนทำประจานาจุคูสิไลลูเซเดลปรันทะมงโตอาจังจวมงจึงชาตรารงนีกวตรารงดำนีมยุนลำมสามจุดลำลักษันจับปันไอโมทรงจุงกลนาลำนีแพร่พรันดันแรกตรากวขั้นนามยุนลำมสามจุดลำเทียงไอมราชุดไลสันนีแพกังกะจับปัดขัดวานาเข้มง่ายแต่เทียมเรียนมยุนลำมสามจุดลำเวมจุงกลไอมชานำปลังไงอาชังมชามาตรงมชานีแพสักเสียลำมราชังลำมราจดลำนี้ตราจะจะขั้นนาละเดียลำงาง่วยเทียอาจารย์อวะจับเจอยังดันง่วยลำนี้เพื่ออายุหมู่ไอคู่กุมพรตัดนาเรงาไอตราก็ขั้นนากังก้าไอคู่สุดกันจับปันใส่ต้มเก้าหยามายนสุดกันสกชมิดลาเก้าเรนนามายนลำมาสัมจุดลำมราชุดไหลสันอาสุดกันอุปนครักต้มเก้านาคู่สกุลครัดวานาเรียงามาไอเดลปรันทะยินนำมงโตกุมูยุมาอย่างนาอมาคามูคูพกาตัมนีมูทำชาสกรินมูทำชาสโลจัดลานาลำเพมติชโตนาลำเทียงไอเทชนาไลกาดิบสปราดันนามูยุมาอย่างอมาคามไอกริทมลำชงังชกังอาลูกุมโชวันดีลำงาไอคูลังนาลำเพอมาคามไอมปวดทะมูทำชาสกรินมูทำชาเดียไปสังวาสงวนมูทำชาสโลจัดยังกุมโพรกลังตากปาจัวแต่ผ่าจื้อส่วนในลำทากุมโพรกปาจัวเรตระลำสมลังครัดวันนามูทำลำสกรีนสกุดครัดวังไงแต่จำร่างหนึ่งเรว่ายังยินนำมงโตกัวนำงาวูตองจิตมกบมกาโมตึงยังกลัวชะจัดจัดนาวูตองจิตมชาจำองคุณขัวเริ่มสโปรไล่ลำตามศกครัดวังไง 听了康爱昆明林铃塔没离什么在路人是不弱听了康爱昆明安铃塔住什么在路人是不弱听了康爱昆州铃塔过我们什么里路人是不弱的谁天不认你得没什么铃铛塔人是不弱爱这盘是当过他们在那次你是当嘟噜啊爱南北什么里浪那蒙阿尼又是打浪格罗爱点了曼塔蒙丹喷不灵摩铁京都的帮摩关达尼关那蒙那么嘎同一麦瓦爱南阿杜萨切摩爱莫个莫嘎摩浪能爱过是浪帮段有啊爱你得了不然他大力么都蒙多南间跟王尼过听了空也困住宁蒙那么比我来嘎把个通吞十张我也来嘎提什么什么么无量山干么热过格罗塞你得怎么让您让我养南间跟王尼过蒙们啥用来嘎天什么什么么阿扎阿瓦格罗克万那说啊就他们共攀爬之的孤孙卢藏爹上那苦格图什么克万爱么着本们能比我爱来嘎尼过个通吞看是这么路蒙们啥你陪阿就是路人啊爱是嘎们啥你是他们怎推什么怎么样他是关之路爱跟着都空跟让么个么个这不是都是点有看某个路爱是您都在第二电话都样蒙丹顶那蒙多么多蒙多个吧没有什么是能爱听新疆格罗什博国么电到农棚里他这不是都是点有看某么什么浪是这么看到路那阿强忙看棚个吧没这不是不知道路是他拉根爱藏某么什么在没理事的苦是不知道这不是都是点可没你陪这不是魔力听说我们在是你什么啊吞阿呀说我们啥你说的那么烂先不说我们在卡不着的张牙塞是他们在吞什么怎么样他蒙丹虽然说干没关丹蒙丹定金没关丹你过跟着我们南京牙天魔呀让烟日们在牢牢刀拍的那祸难五百安徽蒙多们说卡动物路木嘎金牙并爱过并且内库千摩埃那朗塔没得是多克旺啊哎。德勒布兰塔蒙丹说我尼摩关达帖泰蒙丹可看不力等空达尼接受崩破埃个大塔让阿电过难你要蒙丹阿亚马沙尼派了点那蒙着断埃库感伤跟埃共说说么空浪漫勒古浪亚埃藏摩了埃派唐着通生进入埃库个萨丹埃摩格罗埃人样得让多少落么落飘高路你要蒙么让顺天么上么离铁台蒙么让顺天么上么啊莫人么浪啊哎。如上蒙丹共三么干普京你推什么怎么样他等大千道进着么样过杜萨那进着萨哈林么都蒙多我里马脸科派萨哲克姆看啊格罗什布来了张大了哎中了哎集中了哎他萨哲比我热乎哎。这般蒙丹没干么这么开大杜斯郎毛姆明冲你得阿胖爷你得浪派能看爱浪你没等是不无爱。伊朗蒙丹做同我恩能博怕之着死啦穆赫贝二你推什么怎么样他没等么开但我从管杀他来干是不让你拿准爱。喇嘛伊朗你真是不让爱了公了吗你路是得不长做同我恩能博过娘在多是不让你拿。你谈谁了阿张说的卡你谈个啥的那苦阿三傻尊是不落塞阿哎。是干嘛的阿哎可不是我们傻你你的浪那是干过所问题是哪的那日我都你那习近平阿嘎多米白着么的嘎。你只三男神啦太直啦阿没有傻你滚动哭了爱转米空滚暖么准拉不莫难他绕着么是滚的尼米习近平那嘎多米神啦听了空也是古宁是大姆森不让咱养他东空摸摸度习近平能多困浪蒙丹蒙整上个萨让多南半美丽浪子碰湖南个萨碰你这不是蒙古罗爱过萨拉麦是来嘎是嘎样么顿是不让爱安天你得尊日没上个地什么森战度爱蒙丹个把他路上内妈斯里文尼阿妈卡摩过格勒瑞丁蒙丹又是大浪他蒙不上阿布拉浪过那南巴冷爱蒙个巴日路上内妈斯里文尼苏亚德拉德普森入是爱拉瑞 格罗斯布朗滚水磨盘不浪是带你呢路上的妈妈嘎过一段路上的妈妈了得怕这个一段我也让格罗斯宾拉爱我爱
1: 我看不每天你不迷样浪是浪是不然样啊你梦表五个孙梦四五个
2: 是噶么的啊哎 ，cop 说么啥呢？木看木为是不阿点百度啦哎，你得让那木看木为是不阿点他，兄弟，能拿来话 U 哎，表啦哎木看你怎么的 U 噶？

0: 放开爱心，爬山迎难，不料比亚摩干带皮心，放好感动内脑发热，เวลา高山美。
1: ห้องขยายเสียงภาษาดินหันมาเดี๋ยวปิ้นยังเอากำไดเพียเสียงฟังเขาการล้มในนอกพระเดียนเวลาเขาสั้นไหม
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมปองนี้ที่เผาะมีอินานเซินเที่ยวไม่ตุนอยู่อามาขามมีของซุ้มกลุ่มหือและปิดเปลี่ยนบ่มีไอเบอร์เฮาคุมฐานเตี่ยมโครงการฝ่ายเหยียนตั้งเส้นจากไว้เพื่อให้การฝืนต่อลาแฟร์ปกหมูประหายกุญงานอินานเส้นห่างคัดกล่องปองดีออกมาซ้ำซองกำมุนหงชินเฮมันเวินตีการเฮ็ดและเมกวางการเฮ็ดนายเส้นเฮากาเจอนกยุงเขียวลงหอยโตเวียงมังเสรอเหตุการหงยาดีที่อยู่ไก่กิ๋มยาวเฮิดนั้นเมื่อวันเพศซ้อนจางเนื้อโลกพังถึง11อยู่เตียวหอยจางเถิน12ปานาหันยกเฮ็ดหมูสาเจ็ดตรงอยู่การหักษาโคมติวติกินธรรมจัดในจงยางพากดถึงสาเจ็ดตรงอยู่3หลูจินชาพระเดชจงโกและพระเดชไทยก่อป้องกันพอตีกักการขำขอบเดียนรักใจเอาเงินสิงข้างนั้นประเดี๋ยวกวายฟังขณะขับสมัยเข้มถีเดเขาไปนี่มาโครงการของสมต่างเส้นอภิคบันเหตุสั่งจงเหตุการเปียงมายับเอาแห้งตุนอยู่การอมาขามมีของสมกลมหือและปิดเปลี่ยนปิ้นบ่มีไอเบอร์เฮาคุมฐานเตี่ยมการคล้องซุ้มกลุ่มหือมันเวินมีแบบเปิงจองเหตุการณ์เปียงใหญ่ลงเจ็ดตัวอยู่เขาเหตุไปการดีคล้องมีบ่มีไอเบอร์เฮาคุมได้ปล่อยไข่ออกมาบ่ขาดเปิดว่าทุกต่างเส้นมันเวินเขาเหตุไปและการอมาขามขออยู่เฮากินไผ่เมิงกลุ่มหือการเปิงอินแข็งแห้งครึ่งปีไปอ้อนนายเส้นเฮาใจยงเตียนแถมนายมาดิป้อหอยปลาชิเวตโกดเชียงว่าสือเตี้ยเตี้ยปีไกเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดเจ็ดปุ่นปลายเก่าการเอาเตียนบานมั่งไปวันตกสูงไปถึงบานมั่งไปวันออกอีบานมั่งไปหุ่นไตป้องสูงเตียนแถมไรมา60โกดเสียงว่าสือตั้งเส้นคงเปิงกระโพฝาเตียนลงปูนโกดเปลี่ยนปั้นเหมือนเสียงว่าการกระโพจากคอมซุ้มบ่มีไอเบอร์เฮาหุ่มจานไดลงหอยปูนได้90ปูนข่าวสงสารวันนี้มาโครงการฝ่ายเหยียนไผ่เมืองฐานสูงในเส้นจากไว้โครงการฝ่ายเหยียนเพื่อนักไขการฝืนต่อทกเฟียดปกหมูปลาหายคุณงานให้ได้ใจขาดนั้นขัดแข็งนับตามอาญาขนาดตาตีปกหมูปลาหายคุณงานเมื่อโดนอินานเซนพิมพ์ฝาการหนังสือเสียงยาที่โดยเป้าเซียนรุดการกำมุนหงชินเอมีการเหตุมีกว่างการเหตุป้าเจียงอยู่ในตึกปืนอามาขามการรุดการอามาขามหือเงินจีจินได้เขาเหตุไปสวัสดีไต่ตามพากดถึงมีการเหตุตามบ้านเวินกำซอยมีกว่างการเหตุและบอกซ้อนวีซานาจางกล่องป้อง32ลงเข้าสงสามปีมาอินานเทียมแข็งๆกำลังการหักษานกยุงเขียวเถินนั้นคำต้องการกาเจอนกยุงเขียวปี2824ตัวได้กาเจอออกมา40ตัวปี2824ตัวกาเจอออกมา68ตัวปี2826ตัวก็ได้กาออกมา54ตัวนกยุงเขียวนี่อยู่เมื่อกระเด็บตามกันนาตีหาปีปอกที่14โจโกจาลิงเยและเช่ายังจิวกระเด็บตามหักษาจิงโพดอันปินเช็ดเถินจะไก่จิบหาย48เจอนานเจอหนึ่งเมื่อโดนคนเมียนสืออยู่ดีเช่นกงชีชินเดียนชีเหตุการณ์รอตั้งตั้งเหตุการณ์ห้องยาดีอยู่ดีไก่กิมยาวเฮิร์นนั้นเพนั่งเหตุการณ์กดต้องเนอร์โตแก่นขันจีเนการดอยยาเดินบอกบอกสาเจ็ดเนอร์โตฟงเนี่ยดันแปดดอก12คำมือวานเผยซ้อนจางเนื้อโลกปังถึง11อยู่หอยจางเถิน12ปนาหันยกเฮ็ดจองการต่างใจต่างตีเข้าหูการจางใจตามต้อพบปุ๋งหอยจางฟงเงเข้าหูการจางเอาการเผยซ้อนนำหูโคโซนาจางปิ้นฝายจางหยาเจ้าและตั้งต้องกุ่นมนุษย์โลกและจางพร้อมกันอยู่กินเขาเฮ็ดเผยซ้อนนำหือแขกเกี่ยวเข้าหูการจางพากดถึงต่างพอต้องจางตามโต๊ะปิดเปลี่ยนถึงเอาจิตใส่ใจเสียจางเข้าพร้อมการหักษาจางผู้เรียงข่าวสารเดินแปดโลออก13คำได้หูหมูสาเจตนอยู่การหักษาโคมเดียวจะกินธรรมจัดในจงยางไปได้เข้าเฮ็ดได้10ปีพอถึงเมื่อโดนไปได้ติดตัวเส้นชีสือ31ดีต่างพัดเกตและสินเจียงเส้นสร้างเจียนเสือปินทอนเหตุการณ์สาเจตนอยู่รูที่3เพออกกับการตามเสียง349จองอาบแก้วหือเต็ดเตียง6ปั้นสีหอย75จองหาเบาจุ่มร้ายเตี่ยมร้ายมาสิงถามและคุยเป๋า38หมื่นจองเมื่อโดนกุงงานปู่และความจาจินชาจงสู้พระเด็ดไทยก่อป้องกันเหตุสัง พร้อมกันตั้งใจติดต่อกับการภัยอัสรอนจงโกห้ามขอบเรียนลักเอาเงินในชิงค่าเคยการเตี้ยงพอตีโปงหมูพิษโดดหลายตีทราบแบบใดผู้สังกัดพิษโดดการโฮเฮินเข้ากับพระเดชจงโกสีกุลและผู้สังกัดพิษโดดการโฮเฮินเข้ากับพระเดชไทยหากุลอันสกัมเพลออกนี้เป็นข่าวสารใหม่พี่น้องคำผีเสียงปองนี้เพลข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเพียนเข่าหูความกึดใหม่ภาษาปันธนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตังใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
2: สีจิงพิงจงสูจีปี2018ตัวดันแปลออก27คำถึง28คำอยู่ในการกึดป้องภาษาในจงยางปากกำนันจีออกที่ได้ยกสูงนำจางห่างเตียงการภาษาที่ได้นับตามเตียงการเตียนนาบ้านเมืองบ่เหมือนกันภาษาบ่เหมือนกันเอาพิญญาณเรียงเป่งเสมอเธอขึงติดต่อบ้านเมืองต่างที่ขอการต่างที่จองการต่างที่นั้นเคล็ดตามกล่องป้องกำมุนปัดต่างกันที่นับตามกล่องยาอามาขามอนาตาดีจุ่มร้ายจุภาษานับตามก่อยาเตี้ยเตียงจองการผ่าษานับตามก่อยาขนาตาดีจองการพิลาพายาจูเจอเฮ็ดฮอดถึงอยู่ซองหนาก่อยาเนี่ยผู้ได้กุ่นนันก็เล็งเปล่งกัน
3: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นขับไต่สาเสริญมูลบ่อน
1: ตีก้องโถไห้กู้กองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามไว้ฟังเสียงขับไต่สาเสริญมูลบ่อนเมธักผู้ฟังทางไลน์เซาสดีอยู่ที่กินวันผู้ขาปิ้นก้องฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซปอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมูลบ่อนต่วนใจนั้นเผียวหือทางไลน์ฟังกำคับบทนี้ปิ้นไอ้คำเงินเตี่ยมไอ้ลงเมืองใต้ใส่ลำไอ้คำเงินคับห้องในกำคับคับว่าตั้งเฮาวันนี้ไปปิ้นโพเมสั่งปิ้นฮอเฮินคับเข่าโฮใจคอหักเปี่ยงกันไปถึงเถ่าเบาหิงกันซักผ่าซักโคลังหวานปั้นแห่งกันเส้นไหนที่กลุ่มเหย่าเฮินสู้เข่ามัดควันตั้งปิ้นใต้เฮินเดียวกันคบเข่าซุ่มมาสองตุ้นโปมีเล็งใหญ่ต่างอย่างไกลซุ้งเขียนยะถาแฟดละหือความฮักเห่าเกี่ยวกับกันถึงเถ่าต่างนิเมื่อยำหวานยำหนาวมีกุนแฮบขังมีกุนกึ่งใจต่างนิเมื่อเลี้ยงกินเขานอนมีกุนอุบสู

ังนีเมอร์ฮักเปียงกุนเถาลิงลุกลิงเต่าปิ้นเหยาปิ้นเหินสู่กันกาคายได้ซิมาเฮาเบาค่อยเปิ้นเบาฟังเปิ้นกำจาขาค่อยโพใจหูกันอยู่ที่กุนเฮาฮักกันเตะสิงเขียกเอาปิ้นโพมเมเกยมาปิ้นไตเหินเดียวกันซ่งกุนเตียวมามันก็เบาง่ายวอนมกวอนใจฮักกันถึงเถาค่อยฟังกำคำบทนี้ฮักกันถึงเถา

都มัดนี่เขามาฟังกำคับไปเทียมปิ้นอินเสียงครับนางขำไปปิ้นไปข่อยเบาพิจัยสังพิจัยกาด้วยแก็บแง็บมาเกด้วยเก่งเงี้ยมาเขียนเสวาด้วยเบาเขียนกันไปปิ้นตรงหนาเดียวปิ้นหงนั่งเดียวเฮาสึกว่ามันดีใดกันอยู่แหละในกำคับก็ยังคับว่าถ้าว่าใจปิ้นเคยเบาใดน้องนางขำมาปิ้นไปอยู่แอปใจเบาพักไปก้อยฟังกำคับนางขำไปปิ้นไป

นาปาโอโชปาคูยานีนี่คือติเกอีกาเดคูขอซึลาตาบีอีกาอยู่แลวัวจาจาโอติจามัวจาจากูกูปีนากาลาวกูบีฮีนามาฮีนาลาซากิโคบีกูกวายติกือวิซึซูขอตามาวีมงเกติเกมาจาแผกูเบียแลงามุกูงาชูขอขอคาตาปูซึดีแลโอติกือจากือฮาแลงามุกูยาอิซวีติแผกติมาแผนาอูบีชีเซมาโอโลอุมาลาโตโอโลแลอีกาเดคูขอซึลาตาบีซึไลชีอีกาอยู่แลโมจาจาคูกูปินากาลาคูบีฮินามาฮินาอูบิโอโลนาฮานิอีกาเดคูขอซึลาตาบีซึไลชีอีกาอยู่แลโมจาจาโอติจาโมจาจาคูกูปินากาลาคูบิแลมาโฮบิโอเมอีกาเดคูขอซึลาตาบีอีกาขอดิเมบีอีกาพบินาเสมานาปุมาติกือติเปตุนัทเซโคตาโอคุกาอยากให้เลดิเมบีนัทเซโคตาบิเลดิตาบิขัวมาผือบิเลชวีตุคีทาลูซิกือมาจบฟื้ออีกาเดกูขอซึลาตาบีซึไลซีอีกาอยู่ในจ้าโดโมจ้าจ้ากากุปินากาลาบีนาให้กือมาจบชิมาบีมาโดฮานจู

โอ้โหจ้าใหญ่กูงามุกูงาชูหกหอข้าตากูจะเดียนและอ๋อติหูจ้ากูฮาเลงามุกูติเกียจ้าใหญ่จะวีติแพติมาแพนากูวิโอโลติโลนาฮานีงามุกูงาชูหกหอข้าตากูจะเดียนและอ๋อติหูจ้ากูฮาเลงามุกูงาชูติหูข้าตาวีติเกียจ้าใหญ่จะวีเลมาติแพติมาวิโอแมงามุกูงาชูพกหอข้าตาวิโอโลจะเลมาสิเลจะเดียแล้วอ๋อติหือกว่าจะกูพิฮักกูงามุกูพกหอชอบหอสิเลอ๋อสิโตลาวีติหือน่าให้กูจอลาวิโออาเกจยาวิกูอุปิก

นาปาโอโชฟังคูยานีนี่คือติเกอีกาเดกูขอซลาตาบีอีกาอยู่แลวอจาจาโอติจามอจาจากูกูปีนากาลากูบีฮีนามาฮีนาลาซากิโควีกูกวายติกือวิซึซูขอตามาวีมงเกติเกมาจาแผอูเบียแลงามุกูงาชูขอขอคาตาปูซึดีแลโอติกือจากือฮาแลงามุกูยาอิซวีติแผติมาแผนาอูบีชีเซมาโอโลอูมาลาโตพลอเลอีกาเดกูขอซลาตาบีซลัยซุยอีกาอยู่แลมอจาจาคูกูปินากาลาคูบีฮินามาฮินาอูเบียวโลนาฮานีอีกาเดกูขอซลาตาบีซลัยซุยอีกาอยู่แลมอจาจาโอติจามอจาจาคูกูปินากาลาคูบีแลมาฮอเบียวแมอีกาเดกูขอซลาตาบีอีกาขอดิเมวีอีกาพบินาเสมานาพุมาติกือติเปตุนัทเซโคตาโอคุกะอยากคันเลดิเมวีนัทเซโคตาบิเลดิดาวิคัวมาพือบิเลชวีตุคีทาลูซิกือมาจอฟืออีกาเดกูขอซลาตาบิซลาซิอีกาจูเนจานโดมอจาจากะกุปินากะลาบินาไฮกือมาจอชิมาวีมาโดฮานจู

我好家也一姑，我母姑，我出婆婆卡大姑，日点嘞，我的鱼加给下嘞，我母姑的爷家也一只味，的拍的马拍那古表罗的罗那哈尼。我母姑，我出婆婆卡大姑，日点嘞，我的鱼加给下嘞，我母姑，我出的鱼卡大味的爷家也一只味嘞，马的拍的马表嘞。阿母姑阿出婆婆卡达比俄罗自来马西来日爹来我的鱼我家隔壁哈屋阿母姑婆婆小婆西来我是多拉比的鱼那还给做拉比哦阿给家比哭乌比哭我努比莫塔嘎我的拿地下做拉比哦弟弟来阿母姑阿出的鱼婆婆卡达拉哭那你难顾隔壁来难顾把他那个拉子做มีค่าพันโดต่อยติมาแผ่โอคุลังกาวิคุงามุกุงาชูคาลาวิทาโดหาคุงาวิทาโอชูมามาปาวิจายาเยยาเอทางาติจาพิคุโอมุกุและโอชูมามาวิงาติจาพิมหิเลโอ

0: 放开爱心，爬山迎难，不料比亚摩干带提醒，放好感动内诺发帖，เวลา高山美。
1: ฟงขยายเสียงภาษาดินหันมาเดี๋ยวปิ้นยังเอากำไดเพียเสียงฟังเขาการล้มในนอกพระเดียนเวลาเขาสั้นไหน
2: ผู้ฟังทั้งหลายเขาในเขาสั้นไหนปองนี้ที่เพียออกมียินานเซินเที่ยวไม่ตุนอยู่อามาขามมีของซุ้มกลุ่มหือและปิดเป็นบะมีไอเบอร์เฮาคุมฐานเตี่ยมโครงการฝ่ายเหยียนตั้งเส้นแจกไว้เพื่อให้การฝืนต่อลาเฟสปกหมูประหายกุนงานอินานเส้นห่างคาดกล่องป้องดีออกมา3 2กำม้วนหงชินเหมันเวินตีการเฮ็ดและเหมกวางการเฮ็ดในเส้นเฮากาเจอนกยุงเขียวลงหอยโตเวียงมังเสรอเหตุการณ์หงยาดีที่อยู่ไก่กิ๋มยาวเฮิดนั้นเมื่อวันเผยซ้อนจางเนื้อโลกพังถึง11อยู่เตียวหอยจางถึง12ปานาหันยกเฮ็ดหมูสาเจ็ดตรงอยู่การหักษาโคมติวที่กินธรรมจัดในจงยางพากดถึงสาเจ็ดตรงอยู่3รูจินชาพระเดชจงโกและพระเดชไทยก่อป้องกันพอตีกักการขามขอบเดนรักใจเอาเงินสิงค่านั้นประเดี๋ยวกวยฟังขณะขับสมัยเข้มถีเดเขาไปนี่มาโครงการของซุ้มต่างเส้นเอาปีขึ้นบันเหตุสั่งเหตุการแปลงมายับเอาแห้งตรงอยู่การอมาขามมีของซุ้มกลมหือและปิดเปลี่ยนปิ้นบ่มีไอเบอร์เฮาคุมฐานเต็มการของซุ้มกลุ่มหือมันเวินมีแบบเปิงจองเหตุการณ์เปียงใหญ่ลงเจ็ดตัวอยู่เขาเหตุไปการดีของมีบ่มีไอเบอร์เฮาคุมได้ปล่อยไข่ออกมาบ่ขาดเปิดว่าทุกต่างเส้นมันเวินเขาเหตุไปในการอามาขามขออยู่เฮากินไผ่เมิงกลุ่มหือการเปิงอินแข็งแห้งครึ่งปีไปอ้อนในเส้นเฮาใจหยงเตียนแถมในมาดิป้อหอยปลาชิเวตโกดเชียงว่าสือเตียเตียมปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดเจ็ดปุ่นไปเก่าการเอาเตียนบานมั่งไปวันตกสูงไปถึงบานมั่งไปวันออกอีบานมั่งไปหุ้นไตป้องสูงเตียนแถมไรมา60โกดเสียงว่าสือตั้งเส้นคงเปิงกระโพฝาเตียนลงปูนโกดเปลี่ยนปั้นเหมือนเสียงว่าการกระโพซาคอมซุ้มบ่มีไอเบอร์เฮาอุ่มจานไดลงหอยปูนได้90ปูนข่าวสงสารวันนี้มาโครงการฝ่ายเหยียนไผ่เมืองฐานสูงในเส้นแจกไว้โครงการฝ่ายเหยียนเพื่อนำไขการฟื้นตัวทกเฟียดปกหมูปลาหายคุณงานให้ได้ใจขาดนั้นขาดแข็งนับตามอาญาขนาดตาตีปกหมูปลาหายคุณงานเมื่อโดนอินานเส้นพิมพ์ฝาการหนังสือเสียงยาที่โดยเป้าเสียนรุดการกำมุนโฮงชินเนมีการเหตุมีกว่างการเหตุป้าเจียงอยู่ในตึกปืนอามาขามการรุดการอามาขามหือเงินจีจินได้เขาเหตุไปสวัสดีไต่ตามพากดถึงมีการเหตุตามบัตรเวินกำซอยมีกว่างการเหตุและบอกซ้อนวีซ่าหน้าจางกล่องป้อง3 2ลงเข้าสงสารปีนมาอินานแถมแข็งๆกำลังการหักษานกยุงเขียวเถินนั้นคำต้องการกะเจอนกยุงเขียวปี2824ตัวได้กะเจอออกมา40ตัวปี2825ตัวกะเจอออกมา68ตัวปี2826ตัวก็ได้กะออกมา54ตัวนกยุงเขียวนี่อยู่เมื่อกระเด็บตามกันนาตีหาปีปอกที่14โจโกจาลิงเยและเช่ายังจิวกระเด็บตามหักษาจิงโพดอันปินเช็ดเถินจะไก่จิบหาย48เจอนานเจอหนึ่งเมื่อโดนคนเมียนสืออยู่ดีเชิญกงชีชินเดียนชีเหตุการณ์รอตั้งตั้งเหตุการณ์ห้องยาดีอยู่ดีไก่กิมยาวเฮิร์นนั้นเพนั่งเหตุการณ์กดต้องเนื้อโต๊ะแก่นคันซีเนการดอยยาเดินบอกปอกสาเจ็ดเนื้อโต๊ะฟงนี่เดินแปดดอก12คำมือวานเผยซ้อนจางเนื้อโลกปังถึง11อยู่หอยจางเถิน12ปนาหันยกเฮ็ดจองการต่างใจต่างตีเข้าหูการจางใจตามต้อพบปุ๋งหอยจางฟงเงี่ยเข้าหูการจางเอาการเผยซ้อนนำหูโคโซนาจางปิ้นฝายจางหยาเจ้าและตั้งต้องกุ่นมนุษย์ซัดโลกและจางพร้อมกันอยู่กินเขาเฮ็ดเผยซ้อนนำหือแขกเกี่ยวเข้าหูการจางพากดถึงต่างพอต้องจางตามโต๊ะปิดเปลี่ยนถึงเอาจิตใส่ใจเชียจางเข้าพร้อมการหักษาจางผู้เรียนข่าวสารเดินเปลี่ยนโลกออก13คำได้หูหมูสาเจตตนอยู่การหักษาโฮมเดียวจะกินธรรมจัดในจงยางประได้เข้าเฮ็ดได้10ปีพอถึงเมื่อโดนประได้ติดตัวเส้นสีสือ31ดีต่างพัด